0: Hello? Hello?
1: Hello.
0: Hello, ladies. Ki thoramni?
1: Good morning, madam.
0: Good morning. Taramna ukchari ming le from Haibio. Bijaya khu ki thoram da taramna ukchari Haibio nga si di kari wafum fungduk pigani.
1: Madam, ay yedo ni program ze yam lo suno bi ta ze bne ba ko. Adu ay
0: ngasi di Bijaya ga wari sana basu fang jare ado han bo ibi do ra phone fang base ato pa
1: mama na te ai adum fang ja ga di hata amal le ga tong jaba ne hata thar thar ga do do hata mang na tong chire ndong ki khang da
0: ngasi Bijaya ga thing na jaba di han bo ui do ni ado han ba thing na basi da kari kari wa phone
1: thabi ni hai
0: bi
1: Hello.
0: Hi, Biu Bijaya. Tazari.
1: Vicky, matam Bijaya. No, ningo Bijaya.
0: Hi, Biu.
1: Ningo Bijaya. Ko mayam tapo da kasukay mo budi na tigo. Ningo Bijaya ko gimama mapalay traba. Ida ningo Bijaya tanda pa dalay kedo ningo na mapam dalay bude. Mapam ningo dalay bude yam na nungay dada ba. Abi aduna.
0: มาปั้นได้เลยมาตาโตฟันลำอมดะตรงงานอะไรนะพอบ่ค่อยมีมีนี่มาค่าได้เลยก็อย่างว่าเนี่ยชุมเคนมาบ่อยู่ว่านี่ก็ไม่ได้ชุมบ่มาอย่างนี้ก็อยู่โลบ่โลบ่ก็เช่นที่ว่าตาก็ได้มีงานน่ะมาปั้นได้เลยก็มีเจ้ามาปั้นได้นะตะบะอะโตก็มาพะมันได้เลยบ่ได้โลบ่ต้องเช่นที่ก็ได้หน่วยก็ได้ในชุมคงต้องกันเลยเฮ้ยบิเจียนะปุ่นสิเทงข้างมาตะเทงนะพี่รักป่าวว่าฟัมสิงอะโตบ่คัดปิรักมากันตอแล้วไอ้มีนี่ไอ้เช่นที่เคยเลยก ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯃꯤ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज की थाउरम ने तराम नोक चरी मिंग लेफम हाई बियो
1: आई इन कंसर्न रानी बला से जो खनो देगी
0: रानी बला हाई बीबा
1: रोनी बला
0: रोनी बला
1: ओ
0: थाउरम दे तराम नोक चरी हाई बियो ngasi di kariwa phom phong do pi gani
1: मैम केना देगी केना दी नेपाल दे दी सिंग टाउ से को खनो दी
0: होय
1: पकेटम छोजे आ देगी ตาเดกิน้องถ้าตาเดกิซิงเคจะพังเจเรติติซิงโจมะระมะตะดิมทาบิดกเตกิซิงยอบะคะดิกุกเซเรอะดิเนปาลกิมิชิดิบะดิเนไลเตมันกุมตาโมดอกอือฮึอะดออิราโบเดไมเตอิไตปูกิไฮตาเรโกอือฮึมะชิโจจอกชะลักเตอือฮึซิงซามิงซีบะอะดิไฮฟงคังดะบะตุฟงคังดะบะอือฮึอะมะอะดิติมะตะตะ
0: เดเดลันเพจตัวหลังคือมุเช่อือฮึนี่ตาเจริญบะดิมีมาตะนี่ดิอะตะตะตะเจอือฮึดิว่าคันดิปะทาบังคันดิว่ายามอะวาบังปุ๊กคือดิไลเตอร์ฟุนดุเตอร์ก็เฮาซิกติเรดิโอเซกะรีตะตาบีดิแกโมบายโฟนตะตาบีแบรนด์จ้ะอะฮอยเชมมูเรบะกออือฮึไอเดปิยาเดไมเตอร์ตะตาบีเมไมตาซังดะบะอือฮึอะตะตาเชมมูโรปิตาบังคันดิยามนงาย

0: านามาเตยเลยว่าจะหีตาเรตปานดูนะคุณตักลานเสียว่ายามุงเจ้าเจ็ดมาจิตอันนี้นะนิ่งเท่าคุบมุนนะไว้ว่าทอกนะเอาว่าเนลันดารักตัวนะมณีพูรคุดุมเซนครับก็ชางากุมยายรีเลงดูนะมีนายในทางดำมักตาไม่เตยจ้ากะยากะยาเอาว่าเนปูเลยฮู้ดิกอิมาเลวักมณีพูรกันนันนะไปกิดำมักเอาว่าตันทอกนะนะบ่าช่วยเนช่วยเนตาคีบะทำไมช็อกเลยบ่ไม่เตยมาซาสิงบริติชสรคารที่มาเตียงเล่าดูนะมณีพูรเลวีโกวลามีกังลุปมาเชื่อมเลยไม่ดิ้งูลาบัญญัติจันทร์กิมาใจบุงโอเฮราจันทร์ไม่ดิ้งูโมทุจันทร์กิมาใจบุงโอชนายุมจาวตาบะอินาวิบุงโอนารสิงห์งามนามักอิมาเลบาคิตามักจะจงทกลักเลยปามบุงติงเลย
1: ยามบุงยามบุงนั่นเอาขรมจารียามบุง
0: ยามกินนารสิงห
1: ์ยามบุง
0: ฮกิอิสิลินาวนะมณีพูรเลวีเซมดูนะไม่เตยลานมีกันเลยเนี่ยนะอิมาเลบากิดามกบริติสกิมาเตงกันเลยเนี่ยนะลานเทงนารีย
1: ามบุ้งซิงมีตัมบีปุ่มนามกอิมาเลบากิดามกอาวากิมาทักเต้าหุยลันดารียามบุ้ง
0: มาใจมัวเฮราสันนารีมาทูน่าอังกบันีย
1: ามบุ้ง
0: มาหักชูอิมาเลบากิดามกที่ส่งทูลกันอาวาชิงบุยายบีทวายโลรียามบุ้งไม่เตยเดออาชุมมุดชีบกีเดอีเคงอูรก็ทองนาแห่งกัดเลยลานพันดมาทีดูนเสียละเวียกนับดาคลายนักขาด
1: ียามบุงงั้นสิดีอาวาเลยบากนะตุ้มนุเลยจะบ่ไม่ได้นงชา

0: 哦，不那对，老哎个那个张英那呢？哎那那我从未得那么给哎个马路给了们，我阿不给了们恐怖呢？哎那那吓个到里边呢？他们都那嘿嘿嘿，那一个都个啊，恐怖恐怖，那那个买呢？哎我得了们恐到里吧？嗨，那他们就那那个那多年那过了个冷脱开不得，有个都不能不能不那么嘛他啷整下来不过？มาแต่กี้หกดวงเนี่ยพันพันจวงก็มาช่วงพุ่งคู่กับกามว่ามาบ้านนี่เชี่ยฮะลานตรงนั้นนี่เนี่ยนะชั่วโมงหกดวงก็เสร็จมาแต่กี้ดีก็มาอีกตัวเกิดอะชั่วโมงฉันนั้นนกชนุกนิ่งนี่ก็มาดีมองว่าแต่เด็กช่วยเลยตีหกดวงเชี่ยข้างอ่ะดูด่ามาเสียนะหลังนั้นนี่เนี่ยชั่วโมงฉันนั้นชัวแต่หกดวงจะไม่มาหนึ่งแต่มีจังดีเลยนี่มีนะเก่งกี้เด็กดูเนี่ยมาแต่พันลงจวงที่ด้วยนี่นะมาอีกตัวละการเสียอร่อยไปแต่ดีมาชีดีนะถ่ายชั่วโมงที่ชั่วช่องบางทีมีหุ่นนะมาปุ๊บเลยเฮ้ยนะจะเป๊ะหลังเมียทั่วเลยเลยนะมากี่มากี่ชักตั้มมาหน้าช่องหนึ่งไปดูชัวเขาดวงยันขังเป็นแฮชมาชีหูรู้ยาแล้วรู้ยานะมาหน้าใช่กี่เลยหูรู้ว่ามากี่มารูปก็คุยชิงตัวมาแต่กี่แต่มาชีเย่งอิงกิตตัวเลยรอให้ดันนะแต่กี่มาหน้าดูไหลไปเลยขังกันเนี่ยมาจะพันจวงเอามาบ้านนี่เชื่อเลยเรียนเนี่ยเลยละการจะชั่วโมงชนะงอมาเช่นนี้ละเกินเฮ้ยทางกันละก็มาทำสิดะคุยเรียนแม่ยามที่ไปเฉลยชั่วโมงกี่กันนะกี่มานาตัวนั้นกันนายมานากวงต้องงอเงงก็ปังจีแต่จิกไปสิดะชั่วโมงจะข้างกันเดียวบ่ข้างกันเลยบ้างก็ตูเลยตูละการไปเลยทำมาสิชีเลยบ่ชีเลยแต่ได้กี่ทีอดูนี่อดูไม่นะไอ้คุยจะเป็นยี่หายดันนั่งนั่งกันไม่หายดันนะคุยจะอุจตาวยามปนเตะหายเลยได้หกดวงนะชูคุยเรียนชิงดูด่าก็มาเตียงปังบีบกิดมักตามาถ้ากันละมันก็พะเรไอ้เช็คพี่มามาตัวยามนุ่งไอ้ตันอะไรเหวบันนี่ดูได้ตั้งมุขแก่นุ่งไอ้แบบเป่าเสียหายก็มาจะจัดเลยจัดละการด่าเขาดวงที่ดีเงาไทยขราชุนลาเม่บักข้างว่าจ้าลูกต้องนี่เงาไทยมานังงาข้างวันนี้อุจิธนังวันนี้หายวันนี้มาติ้งกันช่วยตัดจริปโอนี่ก็ไอ้เนี่ยว่าไอ้นั่นมุดชิไลเช็คพี่เจแต่เสียงกันดีมามาตัวหกดวงนะทำไมนะชั่วโมงนี้ท่าจะเดียบกว่าท่าจะเดบะทำไมท่าจะนงไอเดบะนี่นะมาดิทงปะทักว่าจะเก่งจะโตลำดระบะแต่หกดวงเช่นนั้นที่ลากันว่ายว่าวารีเชลีเรลีระการจะเช็คปีจีอีกไกลเลยเนี่ยมาใช่กี่จานนะนะว่าจะเก่งจะโตหกดระบะนี่นะแต่กี่ที่มานะเอสไอเชไม่เปลี่ยนไม่ลาเลยหายแล้วมันก็เช็คปีชนะพังไปทุกครั้งมาดิอุชามาดะมากินมากู้ชนะยานธารกามันยังมาวางอุทกยานเลยเดี๋ยวเช็คปีอุระบกข้างกับบ่ไอ้น่ะเช็คปีหายบุจิบเชียข้างอุระบะอุระโอ้อันนี้มวยจะมากู้ก็มาคงกันตลอดตรงงานนะมากู้เอาไว้ในยานธารโตแต่อยู่เจียกมานะแต่ปนี้ปะอันนู้นมาอีกไกลไปดักยินเนี่ยข้างกับบ่อันนู้นหายกันบัวดีคุยนางทุกปะงานทุกขีบว่าตรงงักปังงงก็ได้ไม่ให้ไปชนิดกว่างักชาเดี๋ยวนี้รวยเด็กก็มาตั้งชิดะ
1: งักชาไอ้คุยงักชิดีนักคุยกีเดี๋ยวนี้กับชั่มรันนี่เด็กกียามนั้นนุ่งไงบ่วารีมาตามินเด็กกว่านักคุยเมียงวารีสิบุนุ่งไงบ่รอ
2: นุ่งไง
1: เอ้คุยวารีสิเด็กกีมาตัวกระมนาเช็คปีนามักกุ้งในยานธารกันเลยขีบโน่ให้ไปตัวคุยขังเยกว่าดูกิสุมาทักตาวารีสิได้คุยนางักชาให้กีบะไฮโดคิบว่างักเตบเสมาสยามอีกไกลจะไปทับงี้กว่าอดูชิมาทักตาการีมุตาวิสาวกรบสามูดูปิกรบหกดวงกิลลสิงโดนฮาร์ปงงคีกว่าอดูลสิงจาวสยามการในหายบังจุขังเงี้ยกว่าอดูพารียงงั้นใช่คุยมาทั้งกินนมายจึงเดชูนักคุยกินเนื้อเสดกีสมัยนี้นุ่งไอบวารีสิงคุยอดูมักตาคิดด้วยนี้งั้นสิ่งที่ไอคุยกีงั้นกีทารุงกีมาตั้มสีลอยระบันีน่ะไอคุยมีอันสายเดชุมกายเนรสีมาทั้งกินลักลีบะนุ่งมายจึงนุ่มิตาคุยมีอันอมุเทงเนรสีงั้นสิ่งที่ไอคุยยุ่มดานะครสี

0: อดุมนุ่งไงนี่ค่ะ
1: หอยตาดุม
0: นุ่งไงนะดุมเลยเจอดีหอยตา
1: หอยนุ่งไงนุ่งไงนะดุมเลยเป็นตัวไฟเด็กคนนนี่ไว้เด็กคนนี้ทรงสุยามสังเนี่ยตาบีดูกะนนี่ดูไอ้ยามบ่ก็ยูทูบแต่สุดมุ่งใจดูรีดิโอเซตนะยามบ่ตาบีบระยูทูบแต่นะยามบ่ตาบีบระก็ไม่ตัวเอง
0: ค่ะรีดิโอเซตท่าเลยจ้ะนะยูทูบเสีย
1: ด
0: นะ
1: ข่
0: า
1: ว
0: อย่
1: าง โอ้
0: แต่ท
1: ำไม
0: ล่ะจ้าที
1: ่ยาววะโอ้喂喂喂！
0: 那就要要那个，用我给你查。
1: 哦，啊是，他不到你，他不是要压没吧？
0: 哦，他话要不要还打嘞？
1: 喂喂，要，侬爱谁？什么呢？侬你会没喊呢？打比不给，来比不给，可是把你们放呢？可以偷龙城都碰个这里不呢？都那，连他那打比有，还得那还这里侬你搞？
0: 喂，查，他在这里。
1: funny funny， 这的侬你那看别的比赛是哪个？是阿瑞比赛是为嘞？是兰图斯勒个 game， 我们碰的打米那是。
0: Thank you, sir.
1: Welcome.